นอนเฮ็ดจ้องนั่งลิตุมลุนเจตัวลุนอาแจแมกอังเตงอลองเป็นกาบีคัลเจอรัลสังคมที่ตุมกิโลนัลุนอาร์จิกลงตั้งโลอดุนทูลุนเจตัวลุนอาแจแมกอังเตงอลองเป็นฮัมเรนเคซีสกิโลนัลุนอาร์จิกสินังอาลุนอลัมทีวังนอนกาบี

0: what you just made me do.
1: นอนเฮดจองนังลีตุมอิงลิสลุนาจายแม็กอังเดงอลองเพนเทเลอร์สวิฟต์กิโลนาลุนอาร์จิกลงตังโลอดุนทุตาอิงลิสลุนาจายแม็กอังเดงอลองเพนเทเลอร์สวิฟต์กิโลนาลุนอาร์จิกสินังอลุนาลัมทีแบลงค์สเปซ

0: เกกิจอระบังเกนางลีเฮมาลงลกตองเกจอมามาเตนนั่นนี่กุลาดะลงกิท่อนดำละปุสันตะโดมาก
1: ุลาดลงกิท่อนดำละปุสันเกียเวนิลีอมโอเปนปูบอมสนักทักซีแฮมเป็นซีจอร์บอมแฮมเป็นจอร์บอมบิสตามีเฮดีโฮมเดลิเวอรี่สตามีนิลีมูนิตสตามีนอนมโอเปนนิลีปูบอมสนซีสตาฟนิลีบีเบลังมาดีดีละซีสตาฟตาเวมาโฮมเดลิเวอรี่กุริจิพันตาเฮดีละซีนิลีอัดเรสปีเดตโปละซามีทักดมเซดีเซลฟ์ปิกอัพสนังชิกอริติติละเสียอาลาเป็นห้องนั่นเองดูการลงต่างหอบลับปุ่นคีบีดนตาเวลับปุ่นคีทอนดำตาเวลับปุ่นแฮมเป็นเซมิทั้งใส่ดีลับปุ่นนอนบังเกนอนบังบอมบังบอม six years อันลงมาที่ดินเลยนอนกับเซมาร์อามาซิกมีน่าอันมุนิตุมสมัยนังชินีดูโลลับปุ่นจิร์ปีจิร์ปูตุมสมัย recommend ดนบอมปอลับเป็น occasion ฮัลโหลปฏิวัติ steps status ลงสิตามีลับปุ่นกินเน่ poster เซลัมปอลับโซฮุดนอนสัน occasion ฮัลโหลตั้งแต่ Christmas New Year ฮัลสิตามีสี poster เซมาร์ดิติดูลับโซส poster เป็นสิลปูนีจรปีจรปูตุมสตามีนังเชียร์ปีบอมปอลับปุ่นสิมีนังอันมุนิตุมสตามีนังชินีบอมล้อลับเป็นกิจูลองตุมสตามีอันนิ่งกังซัมเป็นอจอกลับปุ่นกับเพล็กกับเพล็กตุมพันสตามีรีคัมเมนต์ดนบอมปอลับปุ่นสิอากุกนังก็ออเดอร์ตังกับตุมคัสตอมาร์ตุมสตามีอามันเอเจวังทุเลทอดลับปุ่นสิเฮดิโอลาสินอนมาที่กัสเซลัมสตามีอาร์จิดิงโออันโนมาดีดีอาร์จิดิงโอมันเอ six years อันโนเฮ six years running ล้อเป็นนังจันวารีอันเกี่ยห์ลาสีมอบเป็นนิลิปุ่มบอมสันลาจิร์ปิจิร์โพสต์ทำให้ recommendation ปีบอมที่ที่อามาสินอนมาที่ห้องนั่นเองดุคันต่อหอกับเพื่อกับเพื่อคุณลาดลงกิทอนดามลาปุ่มสันกี่มันเนจอกปลอดสันลูมีทางเฮมลงสมาร์คจิร์ปิจิร์โพตุม recommendation เป็นมีน่าอนามุนิตุมสตามีเฮมลงสีนางฮุมรีเพรย์ที่ที
0: ่ตั้งแต่นางลิพันคัสตอมาร์ตุมจ้องสีเก่งนางออเดอร์โลปุ่มรถเตะดีไซน์ให้หุยบังเก่งนางลิมิททางอามาสีเอกสิลามามาเตคัสตอมาร์ตุมานิงเกฮังเต็งเป็นสิกสิลามปิปิโล
1: maximum customer tum ke hedi ami thang aning ke hanga design se nang chipitit la pena hood pen ke a design ang chipi pedat atum stamido la son hot bank ni la poches floral cakes tam hedi simple he la poson se mar pidun po tam e non son customer tum aning ke hanga son son tim tidin dalam ke pudam lo pate osomar tum osomar tum ke ami thang me thang aning hang cartoons characters tam no lom do otiti lasi latum osomartum sti bisi demanding no lomke hedi lasi latum osomartum la nonson masha and the bear to la pen kapre kapre ka team hedi latum a team nang people la puson a cartoon sending ke hang to la son popolase semartek jima pulopsonar ju po hedi inke nilastame ahot pen ke a design nang a chipipi intricate o complicated o oditi lasi inke nilibange mane hedi a design bang nang pachesen pa prang po la pen lang po nili la so design ke lang pen semar thek jinang nak pulutangte ansi orders tame accept don po atheni ligi la son je mane customer tum aning ke hanga tank pen mo kase marabang nilibang thek thedet pulutangte la si disappointment po matidi la si alang tum excitement bang nili disappointment turns intung te pujala hedi la si ala nili ke thek anjong si nili thek bote ansi orders accept don po la pen fondena stamia son son heavy fondant tame do nili ke la son heavy fondant non son cakes tame ang ton cover tip ti fondant cakes tame do tapuson ke nili endun de athe gorom dina bang ke la so fondant kamanga kase mar sung ek pic non son a cake bang ton fully coverage cake pulo tangte la bang ke la tum basic ko ke gorom din la son la tum sweating problem to cock ti fondant tum ke hedi la son ang i chang rut po acha ta son le ke kalong pa bonon stame manela pu just slip plot ti la sinili bang ke alang customer tum anga che send a orders a pictures do postame nili bang ke thek ansi a design lang po thek jinang nak pulo tang tel ansi accept dun po kali pulo tang te neli bang ke mane thek thei te thek thei pu che than dak la son hedi lalo
0: tang te ke ka selam pen isi thi dung ali ma te awar sai do punang li pudam ji ma
1: awar sai do pu sineli pudam ji thedung alle puni pudam de hadis tame emithang choreng chita phan ke hadi do pusineli pudam ji bima palte nili methang tame non claim bomb 2020 pen claim bomb non 2026 and 6 years low aposi panili is methang tame labang so ke ke claim over sai pena joxi non 2020 pen non pinning an ke 2026 ke 6 years anno la sila so ke kasalam pena joxi nilis tame mina an nemili methang jongjong phans tame akerap do piklo charlie bomb hus tame la poson se tame hot pen fi hai hus tame akerap long pon la pen hema hus tame hot pen sungkrung hus tame financially crisis hus tame labang so ke kasalam pena joxi mina an akerap tame long pon lo la poson na taxi nili asli thepik pata pom des tame nang labang so ke a versailles clemens tame alia

0: กี่คนมาให้บ่ในเวกแม่ติ
1: อ
0: ังเกลหายเฮ้ยแต่มีแทกดนลองโปอินิงบางมันแทงเดือดเลือดลนบิสกุตเซมาร่าแฮมาให้กิตวนก็ได้อินิงฮะโอ้มาซิมาจอกไปอินิงก็นั่งรุ่งบางอะเวมาอินิงมาทาลอครีมบอนให้เซมาร์ได้จอกให้มาละหอบมาซิชาร์ลีดนลอแฮละตาอามาซินอนอันกิจอกเกจอกอซอนซิจะเทคลองลอจาลาเปียนซิกิโชโลลาเปียนซิกิจอนโลสมานกุติตาลาเปียนลออืม
1: ตังเตนังเลอซอนอซอนเกสลามโอโลเกดี
0: อืม
1: ลาซินอนนังลิกุปิเนยาคิเมียกิโจอซอนฮิมอะคิเมียซอนกิชาลีดุนซอนนังนิงฮังลังมา
0: ฮิมเฮดีเอกชาลีกินิงฮังโอลังนันเนลาไฮคุกกี้สลาไฮบังกิซมาร์เทคเทลังมันเนซมาร์ดเทกีเฮตะเมละปุจาดีเลเป็นละนั่นลอง YouTube ดอกก็ป YouTube เป็นหลังปอแทกี้ปูบางเกมนิงมาทัดทัดเลยแต่ไม่เจ๋งเจ็บเป็นหลังมันเนอัดดับเทอังรู้แต่ละครีมบอนบอนไหนปออากูในกิจจุดจุดแดงโชว์ปออากูอันหนึ่งซ้ำรู้แต่กูละนิมกี่คนมาบอนไหนผิดเพดีมาเอ็กซ์ตร้ากับจาร์ลีพันเกออัปโปราวิดเดนั่นน่ะมัดเกเฮลัสินะนี่เทรนนิ่งปีปุ่นเตจาร์ลีดูนิพันนิงหางละนั่นละให้คุกกี้สละเครงฮอร์มวอร์จกิดิงบีโอเมละให้อาฮิมบังเกเฮก็ชาร์ลีดิ้นพันยิงหางละ
1: ตอนที่ผมไปนั่งผมนั่งลิลงนั่งเชราอินุต
0: อินุต
1: นั่งเชราดุนบางตัวพูดละสิ่งที่ลับพันกับส่วนนั่งลิเฮมอิสเวียร์มุนิดมามาเดนั่งลิผู้อันน้ำเป็นตองกี่ปีปนตองชุบปีปนละ
0: อันน้ำเป็นสิกี่ปีปะอืมละรองอิสิเฮแต่บอกเฮตอังเกลับผู้เชพูเชโรยัดละรองอิสิรองปีเฮมาเกี่ยวมุนไฮประสิทธิ์ตรงแก่แห้งเฮรองปีเฮมุนไฮสินักเชราดุนดุนละ
1: แต่อังต้นแกแทกลับหรอบกับบนไอ้เน่งก็ซนมาอันนี้ยอมอันแกแทกลับหรอบ
0: อืมฮัลโหลต่างต้นเป็นแกแทกลับหรอแล้วเสร็จดิลาสูดแดดเป็นเนดแดดฮดลุดแดดนุดกับเพล็กฮันเชฮังถูรถเด็ดดิฮัลโหลตุ่มพันบางแกปะอันมาตรงแกปะอันเอ็กซ์เพรียนอะเวลมาติฮัลโหลฮันเซชิงตุงดุกดิดิกล
1: อ
0: ฮัลโหลพันแกปิงคัดปนนางนี่ลออืมฮัลโหลแกปีซี่แกเคลมไหนมาอังแดงจีนี่เอ็ดลอฮัลโหลแกกูพิอปอร์สิกูพิซินังเคลมดอนไนมาดาเกกอซอนสิกิเคลมไนมาฮัลลาเกนังจินีดอนเอรลอมาฮัลลาฮันแกจัตตะฮิไกนังเนลอเทคลับลออืม
1: ตันเตลาครีมบอนาลองกิฮีฮีปิเนครีมดูดูกิมาติดีนังเนตุมลาเกลาบอซาร์ลองสิกินามลอบ
0: อครีมลาบังเกดิบอซาร์สิกินามอืมตะเมเฮมเซมิทังชิสมาร์ทโนังปะฮะลาไอซิงซูการ์เปนเกเนลอปิเนกีซิเฮดิลามิกซ์ปออืมนาตุมิกซ์ปอAnke okay. Intang ham lang polo ten ke la refine he sap su pidon po ke la stum si pu ekdom milai rat po la sen ke cream be se mar mar lo la ready made ta do do he bang hala ajhak ton ke la cake long ki use a cream da endon don he ta minili tum bang e la bang en ipin la hala ka charlie hot pen ta la sinang than ma he di la si en bom non anta
1: de lang de la youtube long ke la pen se suman ke charlie don lo ke di
0: ka lang lo ke suman ke la dak pen lo goja ha hui thai di dak pen se charlie don lo ke cheng ko ke perfect ka li he e bon nai po chok che dat pe mi thang che cho dat ti ti lo e a phi da phi ke la sing ke chok lo pa an si he cho jor don lo mane chok cheng ko pen ke jor don ke bang nang pu de ji ma ti de e ama se ke cheng ko ke charlie po chok che po ti mi thang ke che cho dat po somar da o ma ti somar phan pe ni po che ron dat po na na phi chok lo jor me lo perfect lo la an sing ke cho jor don dong go jata cream bona se mar ta la san lo ke cheng ko ke he charlie don lo charlie don pe nang ke mi thang hem nang le rok pe nang ke na che smart tho bang ke chok che dat lo la ta ini ni thom bag do la ta che ke smart ha la an pen sing ke la ta ke cho jor don hai lo
1: goja ke lakente ilin long ko an bak ulailo
0: ilien long pen hedi a se baling lo datum ta la pasto ka tum lo poti ilien long plang phokke ba ta me la tum bang ke kharcha the o kharcha the o ga tun jang thung se pe goja se mar bang ke ilien long plang phokke bang ke bang he ta la krim bon tum bang ke la tum bang ke ilien long plang pi pli ke kharcha ke isi ke se ba goja long ke pa an bostu ta na o e ma te jang thu ko la jang thu pen baking powder la an wa lo kharcha ke da ke ki si ni nang pa he
1: e plang long gen te la goja ke na ko an si bojara long ki pilo e plang idum lo he idum lo long he
0: e plan long la tum ta sari to ka e nil bang ke ador bang e pabad don hai he dela mani nang sai nang ji pu yar la a plan pathi ang ke ador su dak po te munit to he di kichu mani ka chon nam tum bang rong a ju chot li mani ti di ke nam tum bang sa u pe ni ar ka ja ti ti bo po an nang u e ta la se ka pho a ador tu pu la te he na tum lo pati nang sai de ti ma se ni li bang la se ka pho ador tum bang si bo nai rong de ti lo a plan bang bi chat chat pa he

0: มีให้กินลังทรีทเมนต์ให้แต่ดูถ้าสิอุนอันเป็นมิทางเอาออกกับพรานจึงหอนี้กำให้กินดูโลเคลมนี้สิตาอีออกกับพรานเฮลโลฟอร์สกินตัวมิชิรินังสดอีออกพรานเลยมีมิติตัวมาจัดตะเคลมุนเอ๋ละสิอาพี่กิสูใครโอ้พี่เชลังบางเกมีกิมีศึกษาอุปมุนีตุมชาลีปอนลองหรอละสิอุนอันเป็นนอนเป็นเชลังปอนนอนอีออกพรานจะเป็นมีปอนเวรนะชรล
1: ชรลด็อกเตอร์นังลีทันประชินิเทกปอนตั้งแต่ปีนี้แกปอร์ลำตัดดกกปอดอิลิตุมเชื่อชิปุตปอนเลงตอนปอนอีกแล้วนะคาร์ดอม
0: คาร์ดอม
2: ดอนมาเรียตุมลาปอนอปอร์นังลิตุมออกพรันอาจจะมีการเดงลงเป็นด็อกเตอร์โจสเตรังปีลาเป็นเซงคันกิมีอิงติปีตุมังบงปีนี้ปีร์เทดังฟิสิโอเทราปีอารานีเป็นปัจจุบันดนซีแกนังสดฟิสิโอเทราปีอาพุทักอาทิปีแอนปอนเป็นจิฮจิปุตอาร์จิลองอีกจังโลลากีอากาสวานีดิพูดอนมาเรียตุมอาดุนทูอาจัยเมกอังกงดามเดียพรังแกนังสดกิปัจจินยาลัมจิร์อาร์จิกทานังลิตุมจงซีกาชินิงเรียลันจิร์อาร์จิงตุงปุลเดอาลอมบิลอมอาจัยเมกลองเลวัตเซปนังลุอิกนอนวัตเซปนัมเบอร์กีซิร์เคปพลีทรอกซีทรอกเนร์เคปเนร์เคปไพเวไพเวเนร์เคปพอวัตเซปลองกีตอกนังจิกีลาปูเฮนโลนัมเบอร์ซีจัยเมกเมนอาลอมบิลอมนัมเบอร์ฮินีโคมัตซีกิลุนมาลุนเซปีลุนเซปโอเมนเกทอมalunalam the asapsu toknangji pli karjukangtung atum kedodim mate arong amen lapen pho karjukangtung atum amen alom bilomaje meke iroyalong batahini si rot parjuchot lake bhomkuru arni ada porphai ner kebra mini thongke ba porpen lapen aju porphai sir kebra mini thongke ba porpen kenang sot ke pechini alam jirke lapo anik chadla.